0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ทำ
1: นนไม่ได้ทำคุณนะทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปต. FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45
2: Non-stop Music
3: 10 Play Hit
4: 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ซึ่งก็จะ reveal it what here นะฮะกับ wanna be yours ในช่วงนี้ 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกแบบนี้เลยอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยนะวันนี้วันศุกร์ครับก็ดูแลคุณผู้ฟัง3ชั่วโมงเต็มกับเพลงเพราะๆเวลาเดินทางไปทำธุระหรือไปทำงานเลยนะฮะขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน flex connect เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอแน่นอนแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ง่ายได้ทุกที่
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ิงเกิลจาก Asia 7นะฮะกับไม่แบ่งใครจัดให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเพลงนี้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นจากการได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญนะฮะแล้วก็เข้ามาเติมเต็มชีวิตได้แบบมีความสุขสุดๆไปเลยนะฮะใครที่ชอบขอเข้ามาครับจัดให้แน่นอนกับ Flex Recommended Flex Recommended ท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ว่าไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนตาม3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้เลยนะฮะ30ธันวาคมก็ยาวไปตลอดทั้งปีเลยถึง2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: วลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าเพราะๆทั้งนั้น Stay tuned นะห้าไปไหนเลย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกล่องมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่ Flex 104.5

0: นี่คือ Living Death ครับกับปานสอนวัฒน์นะฮะในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในช่วงวงที่2นะฮะกับผม FJ Bam ก็จัดให้ตามคำขอครับ Mr. Everything Bilgin James Ford ครับกับเรียกว่ารักได้ไหมรวมถึงมานะฮะกับถอนหายใจก็จัดให้เรียบร้อยเลยรวมถึงมีเพลงใหม่จากริสาด้วยนะฮะท้ายช่วงวงนี้กับ Flex Recommended รอติดตามกันนะฮะเพราะมากไม่อยากให้พลาดกันแล้วก็ Flex Delivery กันด้วยกับกิจกรรมที่เราแจกความอร่อยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กันเลยรอติดตามครับกับผู้โชคดีคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนในมีนทูยูทัวร์ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่
2: Flex
4: 104.5 Flex
2: Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

ซิงเกิลเพราะๆจากริสานริสานะฮะกับชอบกลับได้ยังจัดให้เลยนะฮะเป็นการสานต่อเรื่องราวจาก My Daisy นะฮะก็ได้มาเบลแล้วก็ปอร์เช่กลับมาร่วมแสดง MV อีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นซิงเกิลที่3ละแทนความรู้สึกของคนที่แอบชอบใครสักคนมานานนะฮะจนเริ่มอยากรู้คำตอบจากอีกฝ่ายแล้วแหละว่าชอบกลับบ้างหรือยังนะฮะหลังจากได้ส่งความรู้สึกดีๆให้แบบนี้เนี่ยทุกวันเลยนะฮะใครที่อยู่ในมวลนี้อยู่ความรู้สึกแบบนี้และอยากฟังเพิ่มเติมขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เดี๋ยวจัดให้นะฮะนี่คือ Flex Recommended Flex Recommended

0: หมดเวลาในช่วงของแบมนะฮะในชั่วโมงที่2แต่แน่นอนครับ3เพลงนี้เราฟังกันต้นชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะของช่วงแบมStay tuneครับ
1: Flex

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
5: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: ดียวจบครบทุ่มเพลงฮิต1045 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี
1: ้ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.510:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัม

0: ซิงเกิลจากโดมจารุวัฒน์นะฮะกับเธอไม่ชอบฝนในช่วงนี้1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3กันแล้วนะฮะได้เวลามารับสายหน้าไมค์ครับตามสัญญาลุ้นกันมาผู้โชคดีคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้อาจจะเป็นเรานะถ้าลงทะเบียนมาแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วไปคุยกันเลยครับกับคุณพลอยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพลอยเสียงสดใสเลยแปลว่ารู้ตัวว่าเป็นผู้โชคดีนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวแบมแชร์ให้ฟังว่าจะได้รับอะไรไปพร้อมฟังนะฮะ
2: ค่ะ
0: โอเคครับผมคุณพลอยนะฮะต้องบอกว่าเป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มดื่มง่ายครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันนะฮะแล้วก็มีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติก็กลมกล่อมสุดๆเลยนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆครับจากร้านบูด็อกเบอร์เกอร์มีทั้งทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์ครับซอสทรัฟเฟิลมายโอหอมจนเตะจมูกโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อแล้วก็หอมใหญ่รวมถึง the classic bulldog burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีๆคำเลยนะฮะทั้งหมดนี้ให้กับคุณพลอยเลยนะฮะไหวไหมฮะ
2: คิดว่าไหวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวแบ่งเพื่อนกินด้วย
0: แบ่งเพื่อนที่ออฟฟิศได้เลยนะครับผมเราจัดให้ความฟินแบบยกออฟฟิศเลยก็ยินดีด้วยอีกครั้งครับคุณพลอยทานให้อร่อยครับผม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่แจกแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะฮะก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้เลยนะฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Recommended

ซิงเกิลจาก Boogie Lion ครับกับนาฬิกาทรายจัดให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็เป็นหนึ่งเพลงที่เพราะมากๆผลงานล่าสุดเลยของ Boogie Lion นะฮะก็เป็นการปล่อยมัดฮุกนี่ทะยานครองอันดับ1เลยนะฮะของทั้ง YouTube Music พร้อมขึ้นเทรนด์แผ่นเสียงยอดนิยมนะฮะภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยออกมาครับโหเรียกได้ว่ามาแรงสมฐานะตัวแม่ของวงการเพลงจริงๆนะฮะมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยถ้าชอบก็ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอแน่นอนฮะFlex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: มดเวลาในช่วงของแบมแล้วครับจาก3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้าแล้วก็อีกหลายเพลงเพราะตลอดทั้งวันเลยนะฮะที่นี่ทีเดียวครับ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Let's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: กุหลาบจาก F Hero featuring การตองทุ่งเงิน X Run ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาที T Flex 104.5 ฮัลโหลชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเวลา 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นเจอกันกับ FJ Team เลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันศุกร์แบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะแฮปปี้กันดีนะฮะวันนี้ FJ Team มีอะไรจะมาถามมีชาว Flex คนไหนเป็นแฟนคลับวงมีนบ้างมั้ยผมอยากให้ทุกคนนะครับเตรียมพร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนนะครับใน Mean to You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนนะครับจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านนะครับกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากวงมีนนะครับ5กันยายนที่กรุงเทพครับ12กันยาที่หาดใหญ่19กันยาที่อุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่ครับสนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment ครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
2: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: จัดไปฮะซิงเกิลล่าสุดจากเตมีครับเพลงนี้เลยเทพธิดาเป็นเพลงที่ FJ พิมอยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะฮะส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้นะครับในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
2: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
1: ช่วงเที่ยงอยู่กันต่อนะครับทุกคนและ3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วด้วยนะ

โอ้มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะครับรู้นะว่าหลายคนอาจจะกำลังท้องร้องแล้วเพราะว่าใกล้ช่วงเที่ยงแล้วนะครับทูนอินกันต่อเลยให้ FJ พิมไปเปิดเพลงให้คุณฟังระหว่างกินข้าวผมว่าฟินนะกินข้าวไปหนึ่งคำฟังเพลงไปด้วยเรื่อยๆนะฮะยังอยู่กันต่อยาวๆครับจนถึงบ่ายสองเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับทุกคน Flex

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ือถ้าพูดถึงวงหนึ่งที่ FJP ชอบมากๆเห็นเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คือวงนี้เลย The Parkinson นะฮะและนั่นคือเพลงพูดลาสักคำซึ่งช่วงนี้พี่ๆวง Parkinson นี่ได้ไป collaborate กับหลายวงเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆวง ETC ก่อนหน้านี้นะครับกับเพลงเมื่อไหร่จะบอกแล้วก็ล่าสุดนี้เพิ่งไป collab กับวง Mean ด้วยพี่การนี่ก็เป็นสาย R&B สายโวคอลที่เรียกได้ว่าเล่นโน้ตแบบแฟนๆนี่ได้ฟังเข้าไปนี่ขนลุกซ่าเลยนะฮะสำหรับชาว Flex คนไหนถ้าอยากไปลุยกันต่อยาวๆแบบ non stop ต้องมาต่อกันในทางออนไลน์นะฮะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะครับ www.flexconnect.net ครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

0: ไวรัลสุดๆไปเลยนะฮะเพลงนี้จากน้องๆวง Proxy นั่นเองนะครับกับเพลงขี้แงหรือว่า Boys Don't Cry นั่นเองและก่อนที่เราจะลาช่วงเที่ยงกันไปนะครับผมใครที่ยังหิวอยู่คุณฟังให้ดีครับผมจะมาทำให้คุณหิวยิ่งกว่าเดิมฮะกับกิจกรรมนี้ของเรา Flex Delivery เดือนนี้เราขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่มีสาขาให้เลือกนะทั้งสีลมแล้วก็บางนาด้วยสามารถไปส่องเมนูร้านได้นะครับที่ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็มี Oklahoma Beef Burger ด้วยรสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่และนี่เลยครับ The Classic Bulldog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักแล้วก็มีนี้ด้วยนะฮะท้ายสุดเลยมินิเบอร์เกอร์ครับพอดีคำนะฮะไม่พอแค่นี้ครับเราจะส่งกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ไปให้ด้วยนะครับแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเราที่ Flex 104.5 แล้วล่ะครับส่วนชั่วโมงหน้าก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของ FJ พิมพ์จริงๆแล้วนะครับในอาทิตย์นี้เลยอยากให้ทุกคนมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในชั่วโมงหน้ากับ FJ พิมพ์เลยนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

ของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้จะฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไปและ

แค่เธอยิ้มหรือว่า Smile ซิงเกิลล่าสุดจากเพนครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับสาวจากบ้าน Kiddo Records นั่นเองนะครับนอกจากร้องเพลงเพราะแล้วเขายังน่ารักมากๆด้วยนะฮะ FJ พิมพ์ติดตามช่อง YouTube ของเขาอยู่ซึ่งเขาก็มา cover เพลงให้ฟังกันเยอะแยะเลยนะครับล่าสุดนี้ผมไปฟัง cover ที่เขาร้องเพลง Pretty Boy ของ M2M นะครับซึ่งเพลงนี้ก็ชวนแพรซันมา cover ด้วยนั่นเองนะครับ FJ พิมพ์ก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองไปส่องช่อง YouTube ของเขาดูนะครับผมอย่ามัวแต่ส่อง IG นะทุกคนเพลงของเขาก็เพราะมากๆนะครับแล้วถ้าเกิดเพนมีซิงเกิลใหม่มาเมื่อไหร่เดี๋ยว FJ พิมพ์

0: เนี่ยจะมาอัปเดตให้ชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันที่นี่เป็นที่แรกเลย Flex 104.5 นั่นเองนะครับเราต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Lake recommended.

0: และเพลงสุดท้ายที่ได้มาเปิดให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะครับคือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะฮะไม่แบ่งใครหรือว่า Mine จาก Asia 7จัดให้ในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับ Flex Recommended ยางดันลอปขอเอาใจคนใช้รถกันหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่ว่าฝนตกแค่ไหนก็เอาอยู่เมื่อซื้อยางดันลอป4เส้นรับฟรีทันทีร่มกอล์ฟดันลอปขนาด30นิ้วมูลค่า690บาทที่ร้านตัวแทนจำหน่ายดันลอปที่ร่วมรายการนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าของจะหมดนะครับรับฟรีประกันยาง120วันเมื่อซื้อรุ่นยางที่ร่วมรายการและยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร้านค้าร่วมรายการครับร่มดีมีจำกัดเลยนะครับตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ dunloptire.co.th หรือที่ Facebook Fanpage Dunlop Tire Thailand Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เพื่อนๆชาว Flex ได้ทูนอินมาในรายการ Flex Talk หรือเปล่านะฮะเจอกับเต็นชิตพลนั่นเองทำเอา Lido Connect แทบแตกอะทุกคนผมเห็นอินเตอร์แฟนนี่มารอกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เต็นก็มาสปอยด้วยว่ากำลังจะมีซิงเกิลเพลงภาษาไทยเพลงแรกกับเพลงถ้าไม่คิดอย่าทำให้คิดซึ่งจะปล่อยวันที่27กรกฎาคมนี้นะครับมาสอน SJ เซนเต้นด้วยนะเห็นท่าเต้นเนี่ยไม่ยากเลยผมว่าเต็นคงอยากให้แฟนๆเนี่ยได้เต้นกันง่ายๆนะครับสนุกๆ กันบน TikTok อะไรอย่างนี้นะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปดูบทสัมภาษณ์นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ Flex Connect เลยนะครับมั่วมอยกันสนุกสนานมากนะฮะส่วนชั่วโมงหน้าครับไปเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นเพราะว่าวันนี้ FJP หมดเวลาลงแล้วครับในชั่วโมงหน้านะครับ FJ ญี่ปุ่นได้เตรียมไว้แล้วเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex104.5

0: 3เพลงนี้นะครับที่รอทุกคนอยู่แล้วในต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่สำหรับ FJ Pim ต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็ขอให้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่และกลับมาเจอกันด้วยนะครับในวันพุธถึงวันศุกร์เหมือนเดิมฮะ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นนั่นเอง Sign out แล้วนะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: หล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stageune เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: และนี่คือซิงเกิลจาก No One Else นะฮะวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ก็ต้องยอมรับเลยว่าเป็นวงเจ้าพ่อเพลงรักจริงๆนะฮะมีหลายๆคู่เนาะเวลาที่จัดงานแต่งงานก็จะเอาเพลงของ No One Else เนี่ยไปเปิดในงานไปใช้ในวิดีโอพรีเซนเทชันกันแบบเยอะมากๆเลยนะฮะมาเช็คอินกันตอนนี้นะครับกับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วทุกคนตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงแบบนี้ถึง5โมงเย็นเลยทีเดียวนะครับผม3ชั่วโมงเต็มๆวันนี้วันศุกร์24กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายของการทำงานแล้วเชื่อว่าชาวออฟฟิศหรือว่าคนทำงานต่างๆก็น่าจะดีใจกันแหละนะครับผมจะได้อยู่พักผ่อนกันแล้วแล้วเป็นวันศุกร์แบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากมีความสุขเพิ่มเติมให้ใจมันฟูขึ้นมาอยากฟังเพลงอะไรอารมณ์ไหนรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยคือจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกวันนี้เราสามารถหาความสุขได้ง่ายมากๆเลยรอบๆตัวของเรานะครับลองมองอะไรให้มันเป็นแง่บวกมองโลกในแง่ดีหรือไม่ก็มือถือเนี่ยอยู่ในมือลองเปิดคลิปที่มันสนุกสนุกตลกตลกหรืออาจจะหากิจกรรมทำที่เราชอบเป็นฮ็อบบี้แค่นี้ก็สามารถหาความสุขได้แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินด้วยอันนี้คือบอกเลยว่าดีมากๆนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีและดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้านBull Dog

0: แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: ไม่ใช่เรื่องถนัด Not Quite Your Tempo ซิงเกิลใหม่จากหนุ่มธันวาที่ก็มาฝากเพลงนี้มาร้องให้ฟังแบบสดๆที่ Flex Talk ของเราเรียบร้อยแล้วด้วยใครที่พลาดไปลองไปหาดูย้อนหลังกันได้เลยทาง YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Flex Connect นะครับต้องบอกว่าเพลงนี้นะเป็นเพลงของคนที่มีความจริงจังกับความรักความสัมพันธ์แล้วก็ทุ่มเต็มที่เลยให้ความรักให้กับอีกฝ่ายนึงแต่ไม่ว่าเราจะทุ่มเทแค่ไหนไม่ว่าจะรักเขาขนาดไหนนะครับสุดท้ายเนี่ยกลับถูกทำร้ายด้วยการนอกใจความเจ็บปวดนี้ก็เลยถูกถ่ายทอดผ่านเพลงนี้ออกมาเป็นกับเป็นแบบว่าการประชดประชันเสียสีอีกฝ่ายนะฮะว่าความซื่อสัตย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องถนัดของเธอโอ้โหประโยคนี้คือโดนมากๆเลยนะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกนะครับกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นมีเพลงรักหวานๆเตรียมไว้แล้วด้วย

0: 3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ธรรม
1: นนท์ไม่ได้ทำคุณทำ
2: เอาไปทำกันเอง
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fan Page Media Addict Thailand
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: Flint 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform OnlineFlex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: เรียบร้อย10เพลงต่อเนื่องกันเลยมีแต่เพลงฮิตทั้งนั้นนะฮะชื่อว่าหลายๆคนร้องตามกันได้แน่นอนใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก2สาว Just Minica เพื่อนเตือนแล้วหรือว่า Ignore นะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมช่องทางเดิมของเราเหมือนเดิมเลย Request กันมาได้ช่วยเลือกเพลงกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีก็คิดเพลงไม่ค่อยทันเหมือนกัน อาจจะบอกได้ว่าอู้งานเบาๆอะไรแบบนี้ Request กันมาที่ App Flex Connect ของเราได้เลยนะฮะเอาล่ะชั่วโมงนี้เรามาอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงกันเล็กน้อยดีกว่านะครับเป็นเรื่องราวที่โอ้โหโซเชียลแทบแตกกรี๊ดกันกันหน่ำเลยนะครับหลังจากที่นักร้องนักแสดงสาวคุณก้อยอรัชพรเนี่ยมีการโพสต์ภาพสุดหวานเลยเรียกว่าหวานจนมดขึ้นนะครับคู่กับแฟนหนุ่มอย่างคุณทิมพิธาทีนี้ก็มีชาวเน็ตนะครับตาดีมากๆแห่ซูมแหวนบนนิ้วนางของคุณก้อยพร้อมกับลุ้นเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าไอ้แหวนนิ้วนางที่ใส่เนี่ยมันเป็นนิ้วนางข้างซ้ายด้วยทุกคน wow. คือตอนแรกเขาก็งงกันเอ๊ะมันเป็นภาพถ่ายจากกระจกมันสะท้อนมันจะฝั่งไหนกันแน่แต่ผมลองแล้วมันเป็นนิ้วนางข้างซ้ายแน่นอนนี่ยังไงก็ต้องรอเจ้าตัวนะครับออกมาตอบเรื่องนี้มาอัปเดตกันนะฮะเอาล่ะขอบคุณด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ันนี้จ่ายง่ายได้ทุกที่
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ให้คุณ

0: งท้ายกันในชั่วโมงที่2เป็นซิงเกิลจากสาวโบกี้ไลออนนะฮะนาฬิกาทรายกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommendedและสำหรับตอนนี้ชาว Flex คนไหนอยากจะเริ่มออมได้แบบง่ายๆนะฮะก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้แบบฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณเนี่ยคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเลยทีเดียวฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็ยังมีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะและไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจแน่นอนฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ะรู้เอาล่ะตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสเตจูนกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: รักใครไม่ไหวซิงเกิลจาก3 Man Down นั่นเองถ้าเกิดว่าชาวเฟล็กซ์อาจจะรักใครไม่ไหวลองมารัก FJ ญี่ปุ่นก็ได้นะรับรองว่าคุณจะมีความสุขแน่นอนนะครับ10เพลงต่อเนื่องกันเลยใน10 45 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เผลอแป๊บๆแม่ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วชั่วโมงที่3นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะได้เวลาเลิกงานกันแล้วด้วยที่หลายๆคนก็น่าจะวางแผนไปเที่ยวไหนกันเพราะว่าเป็น long weekend ด้วยนะครับมีวันหยุดอาทิตย์หน้าเนาะแม่แฮปปี้กันเลยแหละ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เอาละฮะถึงเวลาที่เราจะมารับสายผู้โชคดีกันแล้ววันนี้เราก็ส่งความฟินเรียบร้อยกับ Flex Delivery นะฮะเดี๋ยวเราไปถามคุณพลอยดีกว่าว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับคุณพลอย
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะวันนี้ส่งความสุขเรียบร้อยวันศุกร์ด้วยเป็นยังไงบ้างเซ็ตใหญ่เลยไหม
2: ใช่ค่ะมาจุกมากค่ะ
0: แล้วทานหมดไหมครับหรือว่าได้แบ่งเพื่อนๆที่ออฟฟิศทานหรือเปล่า
2: ใช่ก็แบ่งเพื่อนค่ะเพราะว่าถ้ากินคนเดียวคงไม่ไหวค่ะ
0: โอเคน่ารักมากเลยแล้วปกติคุณพลอยเนี่ยเป็นสายลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ฮะ
2: ชอบลาเต้ค่ะเพราะว่าชอบกินนมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
0: ถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกใจกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนของเราแน่นอนเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขามีส่วนผสมจากนมสดจริงด้วยนะครับผมโอเคคุณพลอยยังไงวันหลังสามารถมาร่วมสนุกกันได้ใหม่นะครับ
2: ได้ค่ะขอบค
0: ุณมากเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: นี่นะฮะใครอยากฟินยกออฟฟิศเหมือนคุณพลอยแบบนี้กับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงนะครับถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะฮะพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกเลยทีเดียวมีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์นะครับรสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบช่ำซอสรสชาติเนี่ยเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่แล้วก็ผักด้วยปิดท้ายกันด้วยมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำนะฮะซึ่งร้านนี้มีสาขาให้เลือกทั้งที่สีลมแล้วก็บางนาเลยลองไปส่องเมนูก่อนได้ช่องทางออนไลน์ที่ Blue Dog Burgers แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆนะครับลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเราตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake Recommended

โชคดีนะ Grow Apart นะฮะซิงเกิลจากลาลินั่นเองคือบอกเลยว่าในการที่เราจะขอให้ใครสักคนหนึ่งโชคดีโดยเฉพาะคนที่เราเคยแบบว่ารักหมดใจมากๆเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าแล้วก็ใช้ความเข้มแข็งมหาศาลมากๆเลยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังมีเรื่องราวไม่ดีกับเรื่องของหัวใจอยู่สักวันหนึ่งคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะครับและนี่คือ1เพลงส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex RecommendedFlex, Flex, Recommended. Flex, Flex,

ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะวันนี้หมดเวลาของ FJ ญี่ปุ่นแล้วต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังไงพักผ่อนให้เต็มที่ลองวีคเอนด์ออกไปทำอะไรที่จะทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณยิ้มได้เป็นการเติมพลังให้กับชีวิตด้วยนะวันนี้ญี่ปุ่นไปแล้วนะฮะ Have a nice weekend ครับบ๊ายบาย Flex

0: right
1: สเตจูนเลยที่ Flex 104.5
2: โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Music
2: 10 Play Hit
1: 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ที่ค่าหนังสือจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนท์ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในวันศุกร์ช่วงเย็นแล้วนะคะยินดีด้วยเลิกงานกันหรือยังกำลังขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะคะถ้าเจอรถติดนะคะมีแอปพลิเคชัน Flex Connect ติดไว้นี่รับรองว่าก็จะทำให้เวลาที่ได้ฟังเพลงเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนผ่านไปเร็วกว่าเราอยู่คนเดียวนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรวันนี้ช่วงเวลาแบบนี้มี FJ Sen อยู่เป็นเพื่อนนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect หรือว่าคลื่น Flex 104.5 ขอเพลงกันเข้ามาได้นะอยู่ด้วยกันไปยาวๆถึง 1:30 นะคะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045

0: Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ขี้แง่ซิงเกิลนี้จาก Proxy นะคะโหเพลงนี้ถ้าพูดถึง MV น้องโชกุนเป็นคนที่ลุยงานเบื้องหลังโชว์ฝีมือมีส่วนในการทำ MV นี้เยอะเลยนะคะแล้วก็ซิงเกิลนี้เป็นเสียงที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นมิติใหม่ๆของ Proxy เนาะเป็นเพลงช้าแล้วก็โดนเส้น Gen Z ซะด้วยนะคะโดนใจสำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะเป็นคนสำคัญแต่สุดท้ายเป็นได้แค่คนสำรองนะคะนี่เป็นซิงเกิลที่ทุกคนน่าจะได้ฟังเต็มๆกันไปหลายรอบแล้วเพราะว่าแค่เฉพาะผ่านมิวสิกวิดีโอหลายๆคนก็ต้องดูกันหลายทีเพราะว่าต้องตีความกันดีๆเลยนะคะมีเส้นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มีน้องเจนเย่มาเป็นนางเอกแล้วกันเนาะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบที่ทำให้เพลงนี้สมบูรณ์มากๆเลยยังไงก็อย่าลืมไปติดตามซิงเกิลนี้จาก Proxy กันด้วยนะคะแล้วก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะที่ Flex Connect นี่คือขี้แง่ในช่วง Flex Recommended ชั่วโมงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: รอ3เพลงนี้ได้เลยค่ะไม่ปล่อยให้รอนานด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้าเลยนะคะ6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ Flex 104.5 ทุกคนยังอยู่กับ FJ Sen นะคะรวมถึงซิงเกิลเมื่อสักครู่นี้จากปันด้วย Living Death นะคะเพลงจาก 4 Eve และส่วนเกินจากพี่บอย Peacemaker อยากฟังเพลงไหนยังขอกันเข้ามาได้นะคะอยู่ด้วยกันถึง 1:30 นส่งมาได้เลย request เพลงที่อยากฟังจากศิลปินที่เราชอบเนาะผลงานไหนที่อยากจะฉลองวันศุกร์ไปด้วยกันที่นี่ Flex 104.5ขอมาได้นะคะที่แอปพลิเคชัน Flex Connect
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต. FM 104.5 MHz นำเส

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit
1: 45 นาที

0: ขอจองได้ไหมจากเอ่ยเอ่ย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนจะมีอีก1เรื่องที่อยากจะขอให้ทุกคนไปลงทะเบียนกันหน่อยเพราะว่าอยากแจกจริงๆ Flex Delivery นะคะเดือนนี้ขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers ที่มีสาขาให้เลือกที่สีลมและบางนาถ้าอยากจะไปที่ร้านทุกคนลงไปส่องเมนูร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers ได้เลยนะคะแล้วสำหรับใครที่เป็นสายเบอร์เกอร์เป็นคอเบอร์เกอร์อยู่แล้วนี่เขามีหลายเมนูที่มันคือไฮไลท์อ่ะสำหรับใครที่ชอบเนื้อด้วยนะโหที่นี่เขามีเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมแล้วก็เป็น Brioche บันกรอบนอกนุ่มในค่ะมีทั้ง Truffle Mushroom Burger แล้วก็มี Oklahoma Beef Burger The Classic Burger แล้วก็ยังมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์แบบพอดีคำนะคะเป็นยังไงถ้าได้เป็นผู้โชคดีจะรู้แล้วก็เข้าใจทั้งหมดที่เซนบอกไปเมื่อสักครู่นี้แน่นอนแล้วก็เสิร์ฟไปพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเพรสโซ่ค่ะง่ายๆทุกคนแค่ลงทะเบียนลองลงทะเบียนกันก่อนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะแค่นี้เลยก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 นะจ๊ะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ไม่แบ่งใครจากเอเชียเซเว่นเพลงนี้ที่เจนต้องแบ่งให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็แน่นอนว่าต้องแนะนำกันด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลล่าสุดจากเอเชียเซเว่นนะคะ7คนสมาชิกทั้ง7คนที่น่าจับตามองมาโดยตลอดมาจนถึงเพลงนี้แล้วนะคะเป็นผลงานใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากการได้เจอใครบางคนด้วยความบังเอิญแล้วก็ทำให้คนคนนึงเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในชีวิตจนกลายเป็นความรู้สึกที่มีค่าแล้วก็ยากที่จะปล่อยให้หลุดลอยไปนะคะพูดถึงการที่ใครสักคนหนึ่งได้มาเปลี่ยนโลกของเรานั่นแหละแล้วก็มันสดใสไม่อยากจะแบ่งใครเลยเนาะแต่ว่าเซนใจดีค่ะแบ่งให้ทุกคนได้ฟังกันในช่วงนี้ Flex Recommended นะคะ
1: Flex Recommended Flex Next

0: 3เพลงนี้ทุกคนรอฟังกันได้เลยนะคะหลัง1ทุ่มที่ Flex 104.5 เท่านั้นวันนี้เซนเชื่อว่าหลายคนกำลังอยู่ท่ามกลางการจราจรที่คับคั่งนะคะอย่าลืมว่ามี FJ เซนอยู่ข้างๆแบบนี้เลยนะคะผ่านทุกช่องทางของ Flex 104.5 และ Flex Connect Application นี้ยังขอเพลงกันเข้ามาได้นะจ๊ะ
1: Flex Flex Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thai
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ช่วงเซนในวันนี้แล้วก็สัปดาห์นี้ก็สิ้นสุดที่วันนี้แหละเนาะวันนี้วันศุกร์นะคะลากันไปด้วยอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนรอฟังกันอยู่กับปักเมนแฟนซิงเกิลนี้จากพี่พีกริด Next of Bust Only Proxy featuring กับ Jail Boys ทั้ง4คนเลยก็เอาล่ะยังไม่หมดเวลายังพอมีอีกสักนาทีนึงแล้วกันเนาะเซนขอฝากเอาไว้หน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หลายคนน่าจะอยากเดินทางไหมพร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์นี้หรือยังคะทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean to You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะคะที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจทุกๆคนซึ่งตอนนี้อยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket นะคะร่วมออกเดินทางไปพร้อมกันกับเพลงและดนตรีจากวงมีนค่ะ5กันยายนกรุงเทพ12กันยาหาดใหญ่19กันยาอุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่งานนี้สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment นะคะงานนี้งานดีอย่าพลาดเด็ดขาดทุกคนวันนี้หมดเวลาของเซนแล้วนะคะเดี๋ยว2ทุ่มอยู่กับ FJ ต้นแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าบ๊ายบาย

0: นนท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุก

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ซิงเกิลจาก Copter Fishing Up Third Tillyverse นะครับกับเพลงเดี๋ยวเธอกับเขาก็คืนดีกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับ2ทุ่มกว่าแบบนี้นะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในคืนวันศุกร์ Happy Friday นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคมแล้วด้วยนะครับและก่อนอื่นเลยนะครับต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะฮะสำหรับ Flex Delivery เดือนนี้นะครับเราจะส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burgerโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์และมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำด้วยนะครับบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับสามารถเข้าไปส่องเมนูของทางร้านได้นะฮะทุกช่องทางออนไลน์ที่บูลด็อกเบอร์เกอร์สนะครับเราจัดส่งให้เลยนะครับพร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่นะครับง่ายๆเลยนะฮะแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอปเฟล็กซ์คอนเน็กต์ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ

0: FJ ต้นใจดีจัดให้แล้วนะครับซิงเกิลจากโบกี้ไลออนนะครับกับเพลงนาฬิกาทรายนะครับต้องบอกเลยว่าซิงเกิลนี้นะฮะโบกี้ไลออนเนี่ยเขาก็พาแฟนเพลงไปสัมผัสกับกลิ่นอายใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงป๊อปที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับมาบวกเข้ากับดนตรีแนวไทยๆนะฮะแล้วก็สอดแทรกความเป็นลูกทุ่งเข้าไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันลงตัวมากๆนะครับอยู่ในเพลงนี้เลยนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วงFlex Recommended ครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับต้นกันต่อได้เลยนะครับใครที่กำลังรอฟังเพลงของซาร่าซาโรล่าต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับเพลงนี้ครับ

0: Paper Planes นะฮะกับเพลงกลับมาเพื่อบอกลานะครับแต่ FJ ต้นยังไม่ลาทุกคนไปไหนแน่นอนกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าดีน่า
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: Flex Select Recommended This Week
2: ชอบกลับได้อย่างริสานะริสา
6: ก็มันชอบเธอมาตั้งนานอยากจะถามชอบกลับได้ยัง
1: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ซิงเกิลจาก Bus Because of You I Shine นะครับกับเพลงยังรักอยู่ไหมนะฮะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับบอกเลยว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะฮะใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวในวันหยุดนะครับบอกเลยว่าการวางแผนเที่ยวล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เราแฮปปี้ได้เลยนะครับเพราะว่าแค่เราได้คิดแล้ววางแผนการเดินทางนะครับก็จะช่วยกระตุ้นความสุขของเราได้แล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ไปจริงๆก็ตามนะครับเพราะว่าการนับวันรอนะครับหรือว่าการจินตนาการถึงแผนเที่ยวในช่วงนั้นนะฮะก็จะทำให้เรารู้สึกดีนะครับลดความเครียดลงได้แล้วก็มีกำลังใจในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะรอให้วันที่ได้ไปเที่ยวจริงๆเนี่ยมาถึงนะครับก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกเครียดกับงานในช่วงนี้นะครับรู้สึกไม่มีความสุขนะครับบอกเลยว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมีวันหยุดด้วยนะครับทุกคนก็ลองวางแผนเที่ยวกันดูได้เลยนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนในมีนทูยูทัวร์ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆ

0: พร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
1: Strong 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับกับช่วง Flex Recommended ไปด้วยซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงเธอจะเผลอคิดถึงกันไหมนะครับบอกเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเขาได้ร่วมงานกับพี่หนึ่ง ETC ด้วยนะครับและไหนๆพูดถึงวงมีนแล้วนะครับบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงนะครับกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour นะครับครั้งสำคัญเลยนะฮะที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงเป็นโชว์เต็มรูปแบบนะครับที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านนะครับกดบัตรพร้อมกันนะครับวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 11:00 นทาง I Have Ticket นะครับร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีนนะครับวันที่5กันยาที่กรุงเทพนะครับต่อด้วย12กันยายนที่หาดใหญ่19กันยานะครับที่อุดรธานีและ26กันยาที่เชียงใหม่นะครับงานนี้นะครับสนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo

ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect และสร้างสรรค์โดย Love East Chobit และ Love East Entertainment ครับ Flex Like Recommended Flex Next Hour ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับบอกเลยว่าคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยกำลังเจอกับรถติดกันอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับต้นชั่วโมงหน้าต้นจัดเอาไว้ให้แล้วกับ3เพลงนี้ครับ

รอเลยนะฮะ3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับทุกคน Flex

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trace 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

0: มาครับมาแล้วนะฮะ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับจัดให้เลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงด้วยนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและต้นขอส่งท้ายช่วงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากอิงค์วรันธรนะครับกับเพลงฝากใจนั่นเองครับและสำหรับตอนนี้นะครับต้นก็มีเรื่องมาฝากชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบส่งอีโมจินะครับตั้งใจฟังกันให้ดีๆเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เราแค่ส่งอีโมจิเนี่ยมันคงไม่โดนอะไรนะครับบอกเลยว่าต้องคิดใหม่แล้วนะครับเพราะถ้าเราส่งอีโมจิเพื่อดูหมิ่นหรือว่าด่าทอผู้อื่นนะครับก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายได้นะครับซึ่งเขาจะพิจารณาจากเจตนาแล้วก็ความหมายที่สื่อออกมานะครับไม่ใช่แค่ตัวอักษรอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าผิดจริงเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนนะครับแล้วก็ปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงแล้วก็บริบทของแต่ละกรณีด้วยนะฮะก็หลังจากนี้นะครับก่อนที่ทุกคนจะส่งข้อความส่งอีโมจิหาใครนะครับถ้ากำลังโมโหอยู่เนี่ยก็ช่วยตั้งสติก่อนละกันนะครับคิดดีๆก่อนส่งนะครับทุกคน
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงหรือว่า Boys Don't Cry นะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองจากการเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนะครับถึงอยากจะเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำรองนะฮะ FJ ต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended. Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: โอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าเผลอแป๊บเดียวเนี่ยใกล้จะ5ทุ่มแล้วนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วด้วยนะฮะเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะครับแต่สำหรับคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับต้นไม่ปล่อยให้ทุกคนไปนอนง่ายๆแน่ๆนะฮะรอฟังกันได้เลยกับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับแต่ว่าตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 คืนนี้ฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45 นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thai
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
3: พร้อมออกเดินทางไปฮิลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนในมีนทูยูทัวร์ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่

0: ิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop Music10 เพลงฮิต45นาที

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
0: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: จของผมเป็นของคุณ
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: Flex Leg Recommended This Week ไม่ใช่เรื่องถนัดท่าน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ให้คุณ

0: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
1: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
3: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5